0: 国与盟友频繁的实战联演，强化其多边互操作性，如恰逢空军日的大型国际空中联合军事演习浪潮力量2026，以全面提升在复杂国际环境下的应变能力。
1: The skills are developed quietly with realistic exercises, and whether the task is defending our skies or delivering aid in a disaster or carrying out punitive strikes, we are constantly preparing for the mission.This year, we have continued to build on that foundation through significant initiatives such as Exercise Vayu Shakti, Dronathon, and the ongoing multilateral air exercise Tarang Shakti.
0: 本土制造与机队缺口成为空军关注的第二个要点。印度空军参谋长辛格指出，目前印度空军的实际战机中队数量约为30个，远低于预期编制的42个中队目标。此外，印度空军逐步将无人机系统纳入整体防空体系，并结合苏-30、阵风与光辉国产战机以及 S-400 防空飞弹系统，建构全方位多层次的领空防御网。
2: 印度空军一方面透过大规模外购阵风战机，试图快速填补战力缺口；另一方面，国产光辉与先进中型战斗机项目却因发动机、雷达等核心技术短板而进展缓慢。辛格在记者会上表示，空军必须向人工智能增强方向发展，并强调自力更生是必要方向。凤凰卫视记者尚京军，印度新德里报道。
3: 泰国外交部9号表示，2026国际货币基金组织和世界银行年会将于12日至18日在曼谷举行。除了全球金融经济议题之外，泰国还将举办多场配套活动，重点探讨经济增长和能源转型等议题。
4: 泰国外交部发言人在当天的例行记者会上介绍，本届年会由泰国财政部和泰国中央银行牵头筹办，期间将举行一系列正式会议、专题研讨会及交流等活动，议题涵盖全球经济增长、金融稳定、财政债务、人工智能与可持续发展等多个领域。泰方希望借主办年会之机，展示本国经济金融发展潜力，并吸引未来科技等领域的国际投资。
5: ซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ค่ะที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญดังกล่าวโดยเป็น1 ใน 3ประเทศในโลกที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวแล้วถึง2 ครั้งนะคะการประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนและจะมีสื่อมวลชนเข้าร่วมติดตามรายงานข่าวกว่า 1,000 คน
4: 围绕本届年会，泰国外交部还将在9日至15日期间举行4场配套活动，涉及东盟区域合作、均衡与可持续经济增长等议题。其中14日举行的高级别论坛将探讨能源转型在推动经济社会发展中的作用。
5: ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะจัดร่วมกับ UNSCAP และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติโดยจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารความยืดหยุ่นของระบบเกษตรและอาหารการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างยั่งยืน
4: 发言人还表示，适逢泰国与瑞士建交95周年，瑞士联邦主席帕姆兰将率企业界代表团在年会期间正式访泰，这将是22年来瑞士联邦主席首次正式访问泰国。此外，新加坡总统尚达曼也将正式访泰。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
3: 2026年诺贝尔和平奖揭晓，南非首位非白人女性法官纳维皮莱获奖，以表彰她在促进和平与国际法方面的努力。挪威诺贝尔委员会赞扬皮莱大幅拓展国际法的范畴和影响力，包括出任国际刑事法院法官及联合国人权事务高级专员，并在联合国巴勒斯坦被占领问题独立国际调查委员会中出任主席。下一节回来，我们继续关注中国出台19项举措，推进新质生产力发展。香港演艺博览开幕，连接全球表演艺术节。

0: 清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天七点唤醒体验，长龙凤凰早班车，每天七点凤凰卫视资讯台，一日为事，资讯秒速更迭，翻阅全球报章，打破时域界限，升维辨析，海纳环球舆论，汇聚卓见，同步世界坐标，有报天天读，星期一至五，凤凰卫视中文台。亚洲本色，梦想价值千万。
1: ผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับ
0: 现实负债无数。
2: 爸，爸บอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ปะ
3: 40
0: 从来不被看好。
1: เพราะหลินไม่คิดว่าตอบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะหลินถึงบอกให้ตอบกลับไปเรียน
0: 但从来不被打倒。
1: 我报了กัน
0: 亿万少年的顶级机密，星期二晚上9:15，凤凰卫视电影台。从细微末梢激活无限感知，联系每一寸神经，牵引万千热点，
4: 用心永不忘，
0: 一眼洞察全局关键。阳光保险凤凰焦点新闻，每天凤凰卫视资讯台。